0: ยายเปลืองนั่งก่อนจะนอนหลวงริเชียนมาเก้า
1: ริเชียนมาเก้า
0: ริเชียนมาเก้าก่อนเนี่ยละมั่ม
1: ละมั่ม
0: ยาก็รอมมาย้อมก่อนโดยทานหลวงสมนาตายตาอ่อนอ่อยได้จังเมาแต่เย

0: cred că e toi, toi al popou, pou, cu...
1: ไปนาเวเตเอนาคูฮาโอตาตามาโกกูนาอุซายังเนาโตเอกะกะกะกะมาตาอีเอกะตามาโกกูนาอุซายังเนาโตเอนาคูฮาโอตาตามาโกกูนาอุซายังเนาโตเอกะกะกะกะมาตาอีเอกะตามาโกกูนาอุซายังเนาโตเอนาคูฮาโอตาตามาโกกูนาอุซายังเนาโตเอกะกะกะกะมาตาอีเอกะตามาโกกูนาอุซายังเนาโตเอกะกะกะกะมาตาอีเอกะตามาโกกูนาอุซายังเนาโตเอกะกะกะกะมาตาอีเอกะตามาโกกูนาอุซายังเนาโตเอกะกะกะกะมาตาอีเอกะตามาโกกูนาอุซายังเนาโตเอกะกะกะกะมาตาอีเอกะตามาโกกูนาอุซายังเนาโต
0: ne tini mane taha ua e taha pā.
2: Ko ia?
0: He nei au a uia hau mo u tini a me tonga.
2: Ia, ia, nau whakatokanga.
0: He, au ku nei au uia hau u tini me tonga i e pia. Ka ku mahalo koe kiko i tū kohe tau kuosi.
2: Ko ia?
0: O toge, e langai me kohe tau ni mahalo o kutu. Ia ngahi tini mahalo nga taike nga o puku teu teu ki he te au
2: hi he
0: tau ni.
2: Koe
0: ia, koe mahalo koe ki ongo pio ma uatu me te
2: kini. Wafu, waka wafu.
0: Tau.
2: Koe ia. Mahalo apito, Oliveti, e toko ni mai he tau porokalama, bu mai au ongo le leiko nga, koe inga ke... Ke fai ato hawhi ngā e kai ngā tonga, kia hukai fukia te hamea e hui kieni e fai, ka koe na ko kamata whi auhi. Koe whaka awhi ia ke o katoa hi kia o mamata, e?
0: Koe
2: ia, koe... Fai taha malai koe ni istamaki, e?
0: Lama i te motorai si api ai te tau tuk mā tuku mai.
2: Koe ia, ua.
0: Koe ia.
2: Koe ia. Sae me kau toki, oku nofua, teo teo tima fua motu e ta whakiwhi.
0: Ie, malai fikau.
2: Fikau. Ie. Eke toki pētu pēo pō pō
0: watu. Eke kā wanga whāgi lotu, gai tō hiu e lotu.
2: Ie. Whakawhetai, whakawhetai.
0: Oia. Ie. Malo, ea fikau, mō pōuria.
2: Malo, au pita toko ni mai, oliwete ke tau porokarama, ke tau toki whilonga ki he toko nāki i pape, ke ui ke kāu ke tau reti hoi. Koia. O whātu, au pito, malo e mau toko ni he fiafin. Iu, pōuria. Iu.